ตกไหมหิงก็ข้าดีเดาจับของปานเดาหงก็จึงกอกบุรอกเดาจับของซิมิโนจึงขนาดไหลหงก็ข้าใครนรกปะกอกบุรอกเดาจับของซิมิโนจีนีข้าดีเดาจับของปานเดานรกก้อยหัวใบเนี่ยหงก็ขนาดทุ่งที่โลกิตรงที่ปานเดาไปชัดจระ

รจับมังคณาไลเตขณาไลเตตับุไปถ้ากุนจราไปชอบไปแก่เกฟดีตับุก็จราขณาไลเนตับุชุจรามานมานีกอกปรกกอกตมาบบักโรคไหนหายราชบุคลกดูปติมูลมตินีบดุดราวมหาราชสายจีราวรุ่งนกยุงนีฟิลสเนจิบาคอนเวเคชันปานดาวมันจักขาราชบุคลกตินีบรมาคุมารีโรคนิกาชาเคมปินเตยบดุดราวกลูบาลสปริชวลเพลสโนเจงเกอร์วานอัชมันบารัตประธานมนตรีจนาอารุกโจนาทีนี้บิชิจาร์ปงขามนตรีบอกรองนรินทร์มุดีนิชัยจีจาร์บิชินีเซปเทมเบอร์ตัลล์จาร์คนนี้ราชินีซิมีโอตังบุตังโนเชิงกิรมานีตาบุกบอหายุนีกอตอร์ชักฮัมเนเชฟรมาตังบุตังโกสไลจักขาทีนี้อายุเบ็ดชัลมนตรีบอกรองนรินทร์มุดีโอชาลอนรกย์ฮักตอร์นีลูกุรกนข้ากะฮัมยาพาร์กามนตรีบอกรองลูกุรกนอายุเบ็ดโนเตบอกรักขายยาจักนันีกบกมุงนารักขาเอเชียนเกมส์บริโรคนี้บดลสกิทชูติงก์บรูนส์ยาคุโมมันค่ะอาบอบายบาตาเลย์มันีชาลบรินีชาลอบารอดนียาคุโมมันมันีบังมารีอังค่ะไกจาร์ราชบุคลกดรุปติมูร์มอเตย์มนตรีบุคลกนอร์เรนโดมดีอาบอบายยาคุโมมันนายรกน้องข้ากะฮัมยาพาร์คาอาชีพจราติขณะใบแก่ตาบุษจรามันมันีให้หนูให้กอกบุรุษกอกตัวมาบ่บังเราคงไก่ทั้งเตตั้งชักขณะตะตกรจับมังคณาไลจึงจีนีตินีนิปันดานอปารีไลสินัยจดตุนนนอเบลัยฮัมบายอาชีพจราติจีนีปันดานอคลายตัวมาบังเกงไก่อานรกนี้กระจายรอขณะตะตกขรังปันดานอตุยดูเลยอาชีพจราติสตูดิโออาชีพจักตงมันยังอาร์เซบีโนตาตาบุกมาบ้าเสสินัยภายในปันดารกให้หนูให้มาไลฟินัยหินิโกกระจายยังบ้าเสสินัยจดตุนนนอไปถ้ากอบุนชานามุจงโกจดตุนกะฮัมตงดีชักบุกะฮัมตงดีบุยโนบุกะฮัมตงนิดีจามุงกะฮัมจาวิชักมังกะฮัมเคตงนิดีอังไกซัลบรุมโน 101.6 เมกะเฮิร์ตซ์ FM จินตุนขณะตงดีตีนขณะตงดีอังไกไปถ้ากอขณะตตกระจับมุงตาคุกูบินเตยบุคุกมินักชีเดบุรมานิขรังใบแก่เบลัยนขณะตตกอระจับมุงนรกจดตุนิบากิ